0: No, tú no chema, ja.
1: No, ah, we ven, no.
2: Ah, we te ven. Estás. Sada si ya juego tino. Ah, we coma aquí, ya hay cosito.
0: Ande.
2: Yo, ja, ah, coye.
1: Coye, chame.
2: Aki kona ko uate je utao aki kuma ko subu aki khamba kete
1: no ma ho tu ku ya
0: me
2: ta ko bi khamba kete ti uba kete do
0: je khamba
2: to e ya ba ko ko ya ba uba kam no de khamba
0: kete
2: aba
0: ti ya au no kere tete
2: a je ko bo shi do a da wa da
0: na a je
1: no ko de khamba ko wa ta ma shi ni tu
0: wa kwa la ko
2: kwara ho igu ti ko ko ho ba o da ti ko ya ge shi an ku bu ko do
0: kukube ndo a
2: wada kai ko yin am kai tam am kya ni ne ma kabe kabe kabe ti ndo kai ma tu ngu ya gyara koi ante ka se ki khal na khun am kya ni ne ma kya re kai ko kabe ya kwa chui ya shi ko kabi ko a ja ho ok
1: ni
2: ndo
0: te ya a shi
1: ngi ya ka ta ta ya tam a ja ka shi ko ite tu kai be ta ko
2: ya ti ta shi ko
1: ite ndo a wa ha khin ba
0: ya
1: ku
2: a ja ha ad ko ko ko shu ta kham ko ko
0: twa
2: tu aba ko bi bi kha u
0: ad ko
2: e wa kha kwa to kwa
0: o
2: do kwa ha e ka ti gau gau ta he
0: ko de be ye kya
2: a wa ki te te ta ta ko de te a ta khu ko chi ka ra
0: te ko na
2: ti ti gui ba
0: ke ri
2: a ai te be a jan da khu ba re a gwa ba kwa ti ko e kha ab ka ba ko ki ti a hi ta hi ke
0: ke ko de ya mo de kha ma mo a ti dire te ne he te ko
2: ma
0: te ka ba kha ma
2: gwa ba ko ti ko gwa ra ko ka ti gwa ba ko gwa ra ko ka ti e ri ku ta ko ko de shi ku wa o o ki ha twa ko ku ke de ba ba te te ta ki mu sha ga ta ti ko o a ka ta te a ki ka ba te kwa ha ku wa te no ha ko ti ta ho yu ga da gu ya ho ku ko ai ko ko ti ka kwa ba ab dawo tawo biki ata ta huyu a ebi kyakya da iye koko ya di kyakya da iye koko ya te huyu ko i ade babu we te koko i ade babu we ta ho ata cha te bo kar cha a te we kwa kha ko ta ba a te we cha di kwa da ba ga ba a
0: cha ma ya ne
2: ta ho ko ab te u ho ta ko kham ta ko ta mi ku ko a ta a ja kharam e ri ko
0: ยามเนี่ยจะเชิญกระปั๊วกันอือบะคะก็ติยะก็คุริกะเอ้ยอ่ะปะเก้กูสิกูโอยะชามสิกูเรฮูกูอะตาคาบะคาบะติกูอะตาเคกูขายายกูเย่กูก็เอาไปก็ไปเอ้ยอะตาเตอะอะยูเดโกเอ้ยตะคุโดอะบะติบะยูคะบะเตวคุมกูกูติกูสิเยบิซะนะกูเตมโดยูบกาตานาข้าวขวาเวตะขวาคําขะกวัดเต
2: ก็มันก็นะครับอ่ะแต่มันหมดไปค่ะก็อยู่ครูโอ้ยนะที่ครูนี่อ่ะแต่ถ้าคุณดูไอ้แบบตัวที่กว่าแค่บัตรที่ใหญ่ใต้ที่คนนั้นดูคําตาของอ่ะมากะคะก็ให้กูอะไรที่ช้าก็ให้โซ่ใส่กูอ่ะเดะๆๆๆกว่าที่ก็อยากตัวโอ้ว่าที่เกิดจริงวูบกี่ค่ะชั่วคราวกูเอ๊ะอ่ะอีจะมีกว่าแต่มากกว่าเป็นดาวคงคิดที่จะโอ้ชักกว่าบาระครับ
1: อ่ะตั้งใจแต่ข้าอ่ะตั้งใจคุณเยี่ยมเสร็จก็หมดอ่ะตั้งใจอย่างนั้นก็ตั้งหมดก็ยากทำอะไรก็ตั้งแต่ยามบุ๋ยก็ที่ครูข้าคุยเบ้อ่ะเจ้าขุดตาของเจ้าเนี่ยคุยเขาดีเนี่ยจ้าเขาแต่คุณเยี่ยมเสร็จก็หาบุ๋ยไม่หาเจ้าบุ๋ยก็อีกคนตาช่วยเรียนเต็มคนอ่ะมันก็มาเบ้แต่คุณใจอ่ะคุณก็คุยกูที่สิ่งที่เขาคุยเนี่ยนักกูติดคำอ่ะแต่คุณแต่ละปากคำกัดอะไรมาคุยกันซะ
2: ตะหูอ่ะเจ้าก็บ่กวนเลยภาษาที่ก้าวบ่อ่ะแต่เก่งตะหักอ้ายบ่ใหญ่ก็ตะหูอ้ําครับแต่ก็สู้ดีนะก็เต็งเกียร์ก็ต้องมาหูครับอ้าอ้ายที่อยากฮู้ก็บ่นะฮู้ก็ตะหูดีนะก็อ้ําเตะๆตําอ่ะบ่กะดิอ่ะดิก็โคตรกว่าบ่ได้ก็ดูว่าตะเวตําอ่ะกูอ่ะเอามายากูอู้บ่ไปโอเต็งไปพระธรรมจักกะกะรันตะอ๋อบ่เจ้าอ้าว
1: ก็เจ๊ก็เอามาเบรกก็ตะหาว่าจะเจ้ากระเออว่าเอ้ยตังค์จะมาตุกมเมนูติงานก็นูเตไอ้แกกระคมตะคุณจะช่วยว่าจะคมตะที่จะจะเตแกขึ้นเว้ยอืมตังค์อําเจ้าคุมคุมเจริญก็อมมาอําเจ้าเช่นว่าตัวเนี่ยตันคุมขึ้นอาจจะเตแกขึ้นเว้ยเออตังค์ตังค์เนี่ยตัวเจ้าเตก็บ่อย่าไปกับเลยอ่ะจ้ะ